0: ดหรืออะไรวิสัย
1: แซมดอทเอลเค
2: สรีลังกีริทเมวิชเวสิสาราไลฟ์เอฟเอ็ม